ลับคอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่อยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบตั้งตัวลอกแลนเลียลาดแข่งขาของไผ

บ่ลวกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแลนเลียเลียลาดแข่งขาของไผแต่บ่หวายก็จังสู้เตอ

นหูดังกี่แต่งมาเป็นอูดีเรื่องบ่มีแล้วก็ยะหูดังชอบเอาใจเปื่อนฟุ้งชอบชักจุงลงวิสินทำให้คนหน้าจัง

0: น้องน้องให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาเหรอเจ้า
0: ก็ฮะเหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายเหรอเจ้า
0: โหก็อันยังเหร
1: อน้ำยาสระผมเหรอเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายฝ่ายได้นำเอาข่าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข่าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางปุ๊ดคีโอเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั้นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายได้ได้นักหน่อยจ้ะอันนี้ของผมบอกครับ
0: อันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้นักได้หลายเป็นว่าแจกคนไหนช่องเลียดอ๋อไม่กุ้มอ้อยไก่ตะกันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมางั้นแถมอึ่งปึ๋งมันปลูกมันหือจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอันยามูนั่นกับเช้าป่ายพวกน
0: อเอาอย่างอีก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มีอย่างเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีขำบนโขนขำลุ่มจับบางวันเข้าพอบ่มีกินจะมาเอาที่อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าสองลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กปะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: ป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกกะข้าวเปาะอันฉับยับป่านอยู่ว่าขันใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปฉองคลองกว่ากินเปาะกายเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องตะกี้นั่นแหละอันลุงก็ใครฮู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเออลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋องจะได้เอาแก้ชมปากฉันหน่อย
0: โอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่ได้ความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายอย่างใดกรุณามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเฮานะครับแต่ที่เฮารับแจ้งทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับเจ้าหน้าที่ผมนายโตน้ำสกุลเกิบเก่าจะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมช่องตัวไก่ชิบปลายไหลประตบประเทียงเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แท้ไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครให้ไหลนะมะเข็ดมันบ่ไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครให้มันไหลอ่ะ
1: ก็อย่าเท่านะกะโอ้ยพร้อมติดฉลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
2: ฮ่าอู้เท่าไปมาตึงวันนี้นะสู้นะแจ้งให้ข้าไหลตวยน้ำกะไทยอยู่ตั้งนู่นปุ้นขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักกำแล้วแม่เท่าเจ้าตุ่นสาบไหม

ป็นจริงแน่ครับความหักหลอดเข้ามาตึงและเจ้าเตรียมไว้จนได้รอดถึงมาสมปอปึงเหมือนเฮง

ra mưa nàng sẽ son trang diện lâm xà túc xuân siêng chín đi bước kiệt tí giọt sang ngà ra sĩ ประชาชีจินดีชอบสู่องค์พระบุตรจักมาช่วยกู้อิสราเอลหลอดปนปีตินายจันดวงไข่เปี่ยมลุ่นบ่ว่าหนุ่มเท่ายิ่งใจตั้งต่อไปนี้

พอเข้าใจกรรมใครที่สั้นว่าเป็นเหตุอันใดเก็บเอากรรมนี้

nhớ biển pha moan biển phú nam tàng say sao hoàng

ป็นสุขตัวหน้าก่อนกำจัดของตัวมอนค่าขอดยบขี้ยาเต้าโอดนี้ก่อนและนายเฮ้

มันบ่รออยู่เฝ้าหั่นพดมาตังขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพ่อโลกล่าเรื่องรองหั่นวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าลูกเตะน้องเน่าล้างหน้าสีตาดังไฟนึ่งเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนให้มันพร่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสียงอีปู่สอนล้านเนื้อใบหน้าเกี้ยงเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะเงี้ยงหูฟังหน่อยเตอะต่อจากนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข้าวห้ำกำเมืองอีปู่สอนหลานซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่แม่โจ้ได้มอบเวลานี้คือผมอํานวยกลัมพัดได้มาเล่าข่าวห่ําทั้งสาระเนื้อหาความบันเทิงคือท่านได้ฮู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็บักกี้วันนี้ก็จะเข้าภาษาแล้วเมื่อเข้าภาษาก็คือได้ฮู้ประเพณีอะหยังต่างๆก็จะได้สอนลูกสอนหลานกันต่อไปเจริญรับฟังต่อจากนี้ได้แล้วนะครับแฮม4 5วันไปหน้านี้ครับพี่น้องก็ชาวพุทธก็จะได้ไปวัดไปวาทําบุญสุนทานพ่องกตานผ้าป่าพ่องกตานเตียนภาษาพ่องก็จะไปเตรียมตัวจะไปนอนวัดนอนวานะครับก็เรื่องความสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดเท่านี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวล่ะครับซึ่งปนานตอมสาธุเม36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่บอกว่าสามัคคีธรรมจักนำส่งยู่เป็นที่ก่อกู้ชาติไทยเฮาหนอสามัคคีนั้นมั่นเหมือนรักต่อบ่ไหวเฟือนหนอพี่น้องเป็นเจ้ารักษาศาสนามาเป็นก้าวเง่าคำสอนองค์เราพุทธพี่น้องตั้งหลายอย่าได้ตอดละสวะขว่างใดตุมลาตุเนนเทนไทยอย่าได้ราษาอาหารพุนชามาส่งซาเข้าตั้งพระเลเถนโนยมเนนตุเจ้าท่านปั้มเปงทำอยู่วัดถ้าขาดศรัทธาตั้งบ้านตอดสัตว์ท่านจักอยู่ได้สันใดเจิญหมู่พี่น้องศรัทธาตั้งหลายตั้งยิงตั้งใจส่งน้ำส่งเข้าตั้งพระเลเนนลูกศิษย์พระเจ้าบ่ได้เนี่ยนาเลี้ยงต้องอาศัยศรัทธาพ่อแม่พี่น้องไปทุกหมู่บ้านครัวเรือนส่วนเนนและพระหนุ่งเหลืองห่มเหลืองจะทำนาเฟืองนั่นคงบ่ได้ตั้งแต่เอาคำสอนองค์พระติไว้นำหมู่เฮาไปฝากฟ้าอันศีลและธรรมบ่ตกต่ำจ้าสู่ฝั่งกลำหน้าต่างดีเว้นจากนรกหม้ออเวจีละชั่วทำดีท่านสอนบอกคือเนี่ยศรัทธาทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ดันดื้อปล่อยปะละเลยทิ้งไว้หนทางไปสวรรค์นั้นมันยากไร้แสนลำบากได้เต็มทีท่านสอนสั่งนั้นอดมันคันตีละชั่วทำดีมีไว้จัดหน้าเหมือนพระจันทร์จรเดินจรเมฆฟ้าบ่มีเวลามืดมิดมนุษย์คนเฮาเมาเลี้ยงชีวิตมีเกิดแก่เฒ่าชรายามมรณะมิ่งมวยอัตตาจะเอาอสังมาไว้เป็นที่จังคนใกล้จักตายจิตตึงบ่ตั้งนอนอึดอือคางจี้กวักเมื่อจิตวิญญาณบินซานผักปัดละล่างกระด้างหนีบเย็นจิตวิญญาณนั้นมันพอบหันก็เนี่ยบนบอกว่าอย่าได้ละครับน่ะนิ่มเย็นจิตวิญญาณนั้นมันพอบเห็นก็ทิ้งร่างของมันขันแข็งกระด้างถ้าขาดผลบุญกุศลก่อสร้างจักมีสั่งมาจ่วยไว้เวียนเกิดเวียนตายไปมาอยากไร่พัดหมุนแวดอ้อมเวียนวนเหมือนฝ้าเมฆนั้นตกลงเป็นฝนมันไหลสู่ลงกงกาน้ำกว้างเมฆและฝ้าฝนคนก็บ่ได้สร้างเพียบเหมือนวิญญาณนั้นแหละบ่ใจข้าสอนแต่ขอนำแนะตักเตือนบอกคือการฟังคนเฮามนุษย์ร่วมโลกเดียวกันอาศัยศีลธรรมจักนำเป็นป่อยสะสมความดีมีวันละน้อยละน้อยเหมือนกับตุ่มคำรับน้ำย่อมมีวันเต็มบ่เสี่ยงบ่ซ้ำเป็นเสบียงกรรมตวยมาคนชั่วตายร้อยหนึ่งไผบ่ให้หาคนดีตายกาคนเดียวเต่าอันเนี่ยหมู่คนตั้งหลายเสียดายเหม็นมันห้ำหาถึงวันบ่แล้วเฝ้าล่ำเปิงหาบากากาบแก้วเหมือนดังดวงแก้วมาดีก่อนว่าตีจบเสียตะอีเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยครับความสามัคคีระหว่างบ้านกับวัดนะครับก็เป็นอย่างใดซึ่งปนานตอมสาธุเม36ทับ4หมู่ที่5บ้านไร่สันพงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่ได้ประพันธ์ส่งมาคืออำนวยนะครับแถม2วัน
ก็จะเข้าภาษาแล้วนะครับเกียมเนื้อเกียมตัวอะไรยังล่ะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักครับเรื่องอาหารการกินก็เป็นเรื่องสำคัญในการดูแลสุขภาพนะครับอ้าวปนแบ่งว่าเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดปราศจากสารอันตรายกินอาหารที่มีการเตรียมการประกอบอาหารและใส่ภาชนะใส่ถ้วยใส่จานใส่จานที่สะอาดกินอาหารที่แกงใหม่ๆทำใหม่ๆปรุงสุกใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นบ่กินอาหารที่ใส่สีมีสารอันตรายสีย้อมผ้าสารกันบูดบอแลกยาฆ่าแมลงฟอร์มาลินอย่างนี้เป็นต้นระวังครับกินอาหารควรจะกินเป็นเวลาคือครบ5โมงในปริมาณที่พอเหมาะพอควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วน้ำประปาน้ำต้มน้ำฝนน้ำที่ผ่านการกลั่นกรองน้ำที่ผ่านขบวนการผลิตอย่างถูกวิธีอีเตอะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหวานล้ำไปเผ็ดล้ำไปเค็มล้ำไปส้มล้ำไปและของมักของดองหมดนี้คนก็ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันหลีกเลี่ยงของกินเล่นนะครับอันนั้นก็เรียกอาหารอันยังก็ซื้อใส่ปากอันนี้ก็ซื้อใส่ปากอันนั้นนะครับอันนี้ก็จัดสำคัญดังนั้นเขากินอาหารตามธรรมชาติเขานี่สบายที่สุดทีเดียวนะครับดังนั้นการกินต้องเลือกพอคือดีนะครับแต่วันสองวันก็จะเข้าภาษาแล้วเขามาอู้เรื่องเข้าภาษากันซึ่งจะเป็นความหูเล็กๆน้อยๆเฮ้อพี่น้องหมู่บ้านเขาได้ฮับฟังฮับหูเอาไว้พ้องครับเจริญฮับฟังครับเข้าภาษาแล้วเนอศรัทธาเจ้าพูดต่างก็รีบลดทำบุญตานหาถึงฝูงหยัดมิตรและญาติกาติมรณาสู่โลกปลายหน้าสร้างสมส่วนบุญกุศลเลิศล่าจะได้เข้าวัดนอนวาจำวัดสาสาเสียสละอักษะละตันหาถือขันเข้าวัดได้ปฏิบัติกันมาเกิดเป็นชาวพุทธถือศาสนาน้อมนบปูจาพระสามแก้วเจ้าบอกว่าหนุ่มกำชลาแก่เท่าคือปั่มเป็งเอารีบลุดหนุ่มเท่าก็ตายสูญหายเงียบบุดบ่มวาบยุทธอยู่ได้ภายนาสุดแต่พระพุทธอรหันตายังนิพพานลาโลกาโลกว่างอู้ถึงเรื่องตายโฮจักมาไปหน้าฮู้บ่ถึงบ่ใครอู้หน้าหนาวหนาวฮ้อนฮ้อนแท้ใจบ่ใครดีเออซ้ำบ่มีกู้ซ่อนบัดเดี๋ยวนี้ก็เย็นเยือกฮ้อนขึ้นมาเป็นเรื่องเฮาเปลี่ยนเรื่องอู้กันเด้อเนาะเออเฮาอู้เรื่องกันพักเรื่องกันปลาอาหารการกินให้ดีเนาะเรื่องพักเรื่องปลาพักไม่ใช่คามีมาบ่หน่อยเพราะว่าหน้านี้ก็ฝนก็จะตกมาบ่หน่อยตึงหนอกะเฮ็ดดอยปนเลอะเฮ็ดห่านเฮ็ดแดงเฮ็ดลมก็เยอะหนอไล่ว่าเปิดเลอะของดอยตั้งป่ากอดนักหรือจักกินหอยของอาลีดอยตามใจจะแกงต้มจะจอผักกาดกะก่ายก็ต้มส้มเปียบลดนิยมใส่ฮะผักแคบผักปังปีกล้วยน้ำว่าจะแกงจะซ่าก็ตึงมีของกินหมักรักผักละแกงปีบันนุนก็มีมากมีมาหน่อยโอ้กินก่ายจีนป่าจังจังปลาเป็นด้อยนะครับเป็นด้อยกินจีนนักๆนะครับจังปลาเป็นด้อยลาบลาบซอยซอยนั่นแหละของกินบ้านเฮามากมายแต่และผมจักบอกแน่คือฟังของกินล่ำนั่นก่อนเล่นจังจิ๋วพักปังผมอู้คือฟังกำลังอยากกินข้าว กับผักกาดจอแม่ฮู้เป็นเจ้าของกินล่ำเฮาทั้งนั้นกับแกงผักละตึงหน่อไม้นั่นหน้านี้ตึงบักกันมากมีแกงไปส่งวัดตูเจ้ามันจังหนีว่าขอลาทีบายบายก่อนเจ้า ตูเจ้ามันบ่ใครสู้แต่มันนักลำไปได้ยินตูเจ้าโจว่าบ่เอาแล้วล่ะบ่เอาแล้วล่ะตูเจ้าดังไม่ลืมมุนเออศรัทธาก็ได้บ่หันใจพระตึงวันบ่ละพักจอแกงกันเห็นแต่ๆกำหนอแถมหนอเปลี่ยนกับพักจอตู้พอพอบ่ได้ตูจกตูเจ้าทองนะครับมันเสี่ยวเดียวกับตึงอํานวยเนี่ยท่านบ่เดียวบ่ค่อยได้เตดแล้วใครฮือศรัทธาบวชแตนแต่ใบถ้าอดอยู่ไปได้นั่นถึงตอนยามันกินแกงซ้ำนั่นมันหาบักก้านเนอศรัทธาตู้จกตู้ทองตู้จกระพนเตศไหวเปิ่นเตศนาผมได้ยินมาเลยเหี้ยว่ากันเล่นๆโอ้ถ้ามันว่าบัดดีอย่านับเข้าเส้นอย่าได้เป็นเวรตอบด้าบอกว่าภัยดีบัดตื้อภัยจ้าจังเป็นเมฆฟ้าบางมัวก็อยู่ตามน้ำทำไปตามตัวกับน้ำเพียงใดกับใบบัวเพียงอันเออเนี่ยประเดี๋ยวนี้ใกล้เข้าภาษาเข้ามาจันจันข้างบักกี้วันพี่น้องขอคือโจกดีเหมือนกันทั่วต้องพ้นจากเหตุข้องโพยภัยอยู่มีใจไปเหมือนกันชู้ผู้ตึงคนอู้คนฟังเอวังหยอบย่างเชนี่เต้าอี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยนี่แหละครับสาบันงานโยมและลามปลายกับใบเหวเออเย็นเย็นฝนจะตกเข้ามาแล้วไม้ตาดักเหวเสาะหากู้แล้วกานะครับ
จากคุณรักษามรกตสุวรรณ35หมู่ที่2ตำนักตำบลดอนแก้วอำเภอสารปีเชียงใหม่อันเรื่องตาลนะครับก็เข้าท่าดีนะครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเฮาห้ำกับเรื่องกินตะกี้คงจะฮู้ว่าอาหารบ้านเฮานะครับมันกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายสบายสบายตึงวันนี้เฮาตุกอย่างกระตุกกับกินนั่นละอันบัดลำบากกินเฮากินเพื่ออยู่ก็ว่าจะอยู่เพื่อกินเมื่อตอนหนุ่มๆเนี่ยปะทะทะตึงจีนตึงลาบตึงซ่าของอาหารยังจะแปลงตอนใดบอกว่ากินร้านนี้ไปร้านนั้นกินร้านนั้นไปร้านนี้ยิ่งประเดี๋ยวมีการกะโฆษณาเรื่องอาหารเลี้ยวไปตั้งใดก็มีการร้านอาหารมาตกหมดเสียงฉะนั้นอย่าลืมนะครับตุยใจปากก็ยากใจตัวตุยใจผัวก็แจ้งเดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นกินมันพอดีพอดีสำเติมมันจังลำลำกินหนักเกินไปก็เดือดร้อนเหมือนกันกับสุขภาพร่างกายนะครับ
1: ทั้งสองวันจะเข้าภาษาละก็เกียมตัวแล้วยังล่ะครับพี่น้อง
0: มันเป็นโกลาหลนะครับเสียงคนอดเอ้าตึงหนุ่มตึงเฒ่าจะเข้าวัดกันนักหนาเดือนสิบเป็งนั่นเป็นวันเข้าภาษาสมัยต่อมาเปลี่ยนว่าดังอี้ว่าวันอาสาฬหะจักจ่าที่นี่ตามนั้นมีชี้ชัดจะขอเรียบเรียงเอาเพียงรวบรัดเลือกคัดแต่ข้อสำคัญปางพระพุทธตรัสรู้หันแจ้งแห่งนิพพานดับอุปทานเสียงสว่างสงบปบแสงเลี่ยนเกี้ยงไข้ฮือเฮาเฮียนหูไว้เมื่อหาหมู่เฮานำเอามาใช้ปฏิบัติได้ผลดีกระพ้นจากตุกถึงยอดสุขีบ่มีหมู่มารรังควานแถมใดแผ่วอมตะสูญยะใจสบายใจเย็นยิ่งนักลัทธิทั้งหลายควรขวายแต่ตักบ่สามารถได้เหมือนองค์สัมมาพุทธะมีพระประสงค์ฮือกรรมสอนคงดำรงตั้งมั่นตำนานขานไข่พลมไปกล่าวต้านอัลลาธนาพระพุทธเตสนาธรรมสั่งสอนมนุษย์ถึงวิมุตได้เร็วพันแต่ธรรมะนี้ยากตี้หูหันเฉพาะนิพพานก็สอนกันยากใบสอนกันยากใบแต่คงจักมีผู้ตี้หูได้เมื่อปัญญาไวอย่างตึกแม้ว่าพระธรรมกัมปีลีลึกย่อมหูซึกได้บางคนมวลมนุษย์โลกล่าสกลพวกปัญญาชนคงหันแจ้งได้เปรียบดอกบัวคุกหนัวอยู่ใต้ในตรมโคนเลนเปิกน้ำบางดอกในหนองมัวหมองจุจ้ำเน่าที่เก้าหั่นก็ยังมีบางดอกนั่นกำลังเป็นจี้จะกุ้ยบานดีต่อนี้ไปหน้ายังมีดอกแถมถูกแสงแดดกล้าจักบานทันทีที่นั่นนี่และยังบ่มตรมเปอะถมหลายจั่นก้อยบุบุญดันบนดินรวม4ชนิดมาคิดตัดสินอ้างว่าพรหมมินทิ้งปัญหาฮือความจริงเมตตาพุทธาหมื่นตื้อซื่อจื้อมหาพรหมนั่นแหละบ่มีไผผู้ใดแหน่แน่ท่านแกะใกล้ได้เองเดียวเมื่อมีนิมิตก็คิดเฉลียวเที่ยวพัวเกี่ยวพัวพันอาจารย์แกว่งกล้าที่เคยสอนเจ้าจอมโลกล่าคือครูอาราดาบทนะครับครูอาราดาบทนะครับกับอุทธกะดาบทอุทธกะสองพระนักพจน์กับปากฏก็ปากฏเชียงจีวันแล้วนึกถึงพระห้าตนด้วยกันปัญจวัคคีนามีวันอุปถาตนพระองค์ตันหันปางปังปั่มเปงธรรมเป็นพุทธข้าวบัดได้ผลประดนวิมุตลุดพจน์จากห้องโลกีคณะนั้นอดกั้นขันตีสร้างปารมีถึง49พระองค์บัชันเข้าได้49วันจนแจ้งระติ่งที่ว่าพุ่นชาขาบเข้าบอดตกลงเอารอดต้องปัญจวัคคีย์ลือสีพี่น้องอุปถักต้องตนบุญเมื่อหันพระกลับมาเกื้อหนุนเอื้อเฟื้อเจือจุนบำรุงกายหันเมื่อพระองค์ทรงฉันเข้าปั้นซึ่งนางสุชดามอบอัพเข้าใจพระองค์เป็นตนอาภัพบ่สามารถสร้างสมปานหมู่ปัญจวัคก็กลับหลังหันหนีจากทรงทันเจ้าตนบุญกว้างเมื่อปารมีที่ปั่มเปงสร้างลุโพธิญาณ นั้นแล้วนั้นพระทศพลก็ทรงเลือกฟันผู้จักปนข้ามตามองค์เมื่อละนึกสมดังประสงค์พระพุทธองค์ทรงไปเล่าอู้ปัญจวัคคีย์ก็ยินดีสอบสู้ที่ทรงเอ็นดูบัลละได้ฟังธรรมตามโอวาทะที่พระเตตนหนทีที่เมืองมคธปากฏอิสีปาปะตะนะมีส่วนกว้างมาอันธรรมจักกะปวัตตาหันเป็นธรรมสำคัญล้ำล้นปฏิบัติตามพยายามค้นจักปนโลกด้านวิญญาณลุดจากโอกะวัตตะสงสารบรรลุนิพานสำราญที่นี่ขอนำคำสอนบางตนว่าอี้ฟังฮือดีๆเน้อหลานลัก ยกมาหน่อยเดียวบ่เชี่ยวชาญนักพอซับซับได้ใจความคือหื้อหลีกเว้นทางเส้นจื้อกามกามะกามย้อนวัดต่ำซามเป็นความอยากได้กามะคุณเติมหนุนใจใจบ่มีจางคายนายละภาวะตัณหาอยากเป็นสัพพะสมประสงค์หันเนอนายกับวิภาวะอยากจะให้ตายบ่อยากเป็นจะใดใจบ่ชอบสู้ทางแถมเส้นเนอขอเล่าบอกอู้คือหมู่พุทธเฮาหลีกเว้นเป็นทางที่มันหนีบเน้นเคร่งครัดลัดแน่นเกินไปต่างสองเส้นนี้จุงลี่ลีกไก่ย้อนมันเป็นภัยตุกหลายเติมป้อเส้นมัชฌิมามักกาแถมข้อองค์8นั่นหนอเลิศล้นนะครับมัชฌิมามีองค์8นะครับเป็นนาวาปาหือลดพ้นวัตตะวนได้เร็วพันเป็นมักกะพุทธะเลือกสรรบ่เข่งบัญญานควรตามไต่เต้าติลักขณาคาถาพระเจ้าพิจารณาเอาหือชัดจักจี้แจงแสดงรวบรัดคัดเอาแต่ข้อสำคัญสัมมาทิฏฐิมี2ประการโลกียะมันสินธรรมขั้นต้นโลกุตละธรรมนั้นจึงจะปลดจากอุปทานห่วงยึดหวังขึ้นสวรรค์อย่างเคยประพฤติยังมีตุกด้วยตุยมาสุขสวรรค์นั้นยังมีตัณหาผู้มีปัญญาศึกษาหูใดหลอนนายสงสารไข้ผันพองใกล้ลุถึงเวียงใจแต่นั้นต้องบริสุทธิ์จิตลุถึงจันปรินิพุทธหั่นเนื้อเฮาจิตว่างอย่างนี้บ่มีโง่เขลาเพราะบ่มัวเมาเอาอันอย่างสักหน่อยฉะนั้นเมื่ออันจบคาถาพุทธากล่าวถ้อยธรรมจักรลงครั้งนี้มีอุทาหรณ์สนองบอกผลจี้โกนธัญญะเจ้าถึงธรรมอย่างหูชัดปรมัตถ์ขันธ์ลุโสดาบันเมื่อฟังธรรมหั่นนับมีพระสงฆ์ครบองค์ตั้งมั่นคือมีพุทธธรรมสังฆะนะครับอุบัติชัดเห็นเป็นรัตนะแก้วประเสริฐขึ้น3ดวงรัตนะนี้มีคุณใหญ่หลวงดับทุกข์ทั้งปวงบ่เหลือเศษใดชาติชราพยาธิไข้มรณะภัยหายเมียนโอวาตังหล่อนยังผิดเพี้ยนพอช่วยเติมตุ้มสมบูรณ์เพื่อเกื้อกูลพระสัทธรรมเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ย
1: เอาข้าวห้ำข้าวซอต่อให้เลยครับเพื่อจะได้คือความฮู้แก่ลูกหลานบ้านเฮาครับเรื่องข้าวภาษาว่าเป็นข้าวจ้อยก้อยจดจำถ้อยเอาเนอประเพณีนี้มีอยู่เสมอเพราะได้เจอทุกปีเนอเจ้ามันมีมาเมินแต่เดิมเก่าเง่าวันสำคัญชาวพุทธะมู่ศรัทธาบ่มาตอดละภาษาทะฮือตีขาลีดเก่าเฮานั่นวันข้าวภาษาเขียนตามตำหามีว่าดังอีจักบรรยายบอกไว้ที่นี่วันที่พระมาย่างพักประจำรับนอนยังห้องสำนักในวัดเดียวหั่นเนอหน่ายประจำบ่จำเป็นย้ายไปข้างคืนที่ไหนอยู่วัดเดียวได้3เดือนว่าอันนับเดือน10เหนือวันแฮมค่ำหั่นก็บ่ฮื้อมีวันผัดพังเพราะฤดูฝนตกลงละลั่งเต็มท้องทุ่งกว้างนาดอนแม้แต่ป้อก้ายังล่าเตียวจ่อนยุดพักรับนอนพักผ่อนที่บ้านยะให้ไทยนายังกล้าว่าอันย้อนต่างสัญจรอยากล้ำสมัยนั้นนะครับมักกะต่างทั้งบกและน้ำบ่ดูต่างข้ามอันตรายพระสงฆ์ข้างนั้นยังมีบ่หลายง่ายการปกครองบ่ต้องการตั้งระเบียบวินัยขึ้นไว้เกิดกลางความผิดก็มียังบ่นักนะสมัยนั้นนะครับล่วงได้ซาวปีมีคนชวนชักบวชเป็นพระได้หลายปันพิสุหมู่นั้นต่างภูมิสูญกันพ่องก็จากจันทานเลวสามต่ำต้อยพ่องจากตระกูลวรรณะสูงน้อยทำตามแนวรอยพุทธะก็มีมากหลายในสมณะที่ละชั่วได้ทำดีจำพวกหนึ่งนั้นร้ายห้ำร้ายล่ำอย่างผีจื้อชับบักคีบดีเสียงท่านเนี่ยยังก็ตามใจนิสัยหน้าด้านทำความลำคาญยิ่งนักมายามฤดูฝนบอกพระสงฆ์พักปากันย่ำก้านาปงซัดตัวเล็กน้อยป้อยมาตายโหงพินาศล้มลงฝูงชนจมซ้ำพระพุทธองค์ทรงประกาศห้ามบ่ฮือกระทำอย่างนี้จึงประชุมสูงตกลงกล่าวจี้ตั้งวินัยจี้บัญชาคือหมู่ตุภะได้จำภาษาตั้งแต่นั้นมาต่อเต้าหอดนี่ถ้าส่งองค์ใดได้ซับปรีหนีไปข้างคืนอื่นนั้นจะต้องปรับอาบัติตามลำดับจันเว้นมีเหตุอันสมควรมีกิจธุระที่บ่พิษผวนตุภะประชวนญาติโยมป่วยไข้ขอไปรักษาพยาบาลได้บ่เกิน7วันดังนี้ในพรรษาการอาจารย์ท่านจี้แน่แก่ผู้ฟังธรรมหมู่สาวกทายกโดยตามเพื่อได้รับความชำนาญยิ่งขึ้นทั้งปริยัติอัตถะลึกตื้นฮือเข้าใจซึมซาดซัดจักจูงศรัทธาเข้ามานอนวัดปฏิบัติถูกต้องกองธรรม
0: ฝึกสมาธิเป็นกิจกรรมควรกระทำตามคนแก่เท่าถืออัฏฐศีลอดบ่กินข้าวเมื่อตาวันแรงบ่ายค่อยเจ้าบ้านบางคนอดทนบ่น้อยงดเว้นกินเหล้าเมายาตลอดจนเมี้ยนสุดเสี่ยงภาษาพ้องก็ลาลูกเมียเพื่อนบ้านอุปสมบทครบ3เดือนหั่นเป็นการกระทำดีหญิงนักวันเข้าภาษาศรัทธาพร้อมพักจัดแปลงแต่งห้างของตานโอตานะสปะอาหารตั้งบริวารของหวานและส้มเอ้ยข้าวแตนข้าวแคบข้าวแตนหนมแดงหนมต้มดอกไม้เตียนไฟฮี่เพ้ออื้อฮ่าเนี่ยวันพระวันศีลของกินปลเลอะเก็บไว้ได้หลายวันเอาแปลงแกงโหโลหม้อเดียวกันกินหลายวันเจ็บท้องปวดไส้ก็บ่ใช่วันศีลของกินมีนิ้วบ่พอเลี้ยงเน้นเห็นพระพอเจ้าพูดเฮาเอาเป็นธุระเพื่อประโยชน์ด้วยดีงาม
2: CM
0: สมัยไฟฟ้าเอาเตียนมาตามมันจะเลียลามไม่แผ่พระเจ้าทำบุญสุนทานเนี่ยตามแบบเบาฮึพิจารณาเอาพ่องครับถือศาสนาควรน่าจะรับลักลวกแหลมยิ่งขึ้นเนอเฮาจุงพินิจคิดขูดคัดเหล่าเพื่อหายมัวเมามดเง่าเตือน้อยมดเง่าเตือน้อยแม่บ่สดใสวิไลเปล่งป้อยก็ปอยังแขวนพ่องเนอเพียรพยายามความบ่ยอดท้อก็สำเร็จได้เนอนายข้าวบรรยายเรื่องวันเข้าภาษาเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยข้าวห้ำฉบับนี้ปุ้นนะครับเมื่อพ.ศ.2530นะครับจากป้ออินแก้วอุปรมี367แม่ต่ำภูมินจังหวัดพะเยามอบเพื่ออำนวยมาตั้งแต่สมัยนั้นเพื่อจะเป็นความรู้ในท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้จากลาพี่น้องแห่งกรรมครับกรรมเก่าเป็นคติสอนใจจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10วันนี้อย่าเอาคนตาบอดมานำตาอย่าเอาคนตาฟางมาตามแค่ปดีบนว่าอย่างนั้นนะครับโชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

อปืนเมืองเรื่องประวัติมหาวีระบุรุษล้านนาพระบรมราชานราธิบดีตรีสุริยวงศ์องค์อินทะสุรศักดิ์สมยามหาคัตติยราชจาตราจาใจสวรรค์ราชธานีตรีสัสดีตีคายุสมอุดมพระเจ้ากาวิละเจ้าขันธเสมาพระนครเชียงใหม่จัดทำขึ้น

านกลุ่มรุ่งเรืองด้วยวิริยะและขันติอันยิ่งขับสอน้อมถวายตางเครื่องสักการะโดยแม่ครูแสงเอ้ย

และจ้างซึ่งป้าครูสิงห์คำวงธานีขอน้อมกราบไหว้สาขอบพระคุณเจ้าแม่ดวงเดือนณเชียงใหม่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และในนามลูกหลานจักราทิพวงศ์เจื้อเจ้าเจ็ดตนได้เมตตาแนะนำพร้อมทั้งอุปถัมภ์การจัดทำและเผยแพร่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เดี๋ยวให้ยกเกือบกว้างเฮือนนี่กะ
2: เดี๋ยว
1: เฮ้มีไหน
3: เจ้าโอ้มากันละกะ
1: ผัวแม่ลบหน้าลบตาขัดโดนตี
3: บ่ได้ลบไอ้หมอเข้าหมูอยู
1: ่เอาขึ้นมายังเดี๋ยวมาจี้กินกันเลย
3: นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นเย็น
1: วันนี้จะปาเพื่อนมากินเหล้าจะต้องเอาเหล้าฝรั่งมาเลี้ยงถ้าบ่มีเจ็บ
4: สั่งได้เลยตา
1: เฮ้ยไปมา
3: เจ้าเดี๋ยวน้
1: อมาได้นะเมียมายุกยักกับไอ้นี
3: ่อันนี้เจือก
1: ฝ่าเลยล่ะ
2: โอ้เจือกมาอย่าง
1: เอาเจือกมาบ้านอย่างนี
3: ้อันไอ้มานั่งหิมเสาเพะ
1: โอ้โหอย่างนี้เลยเอาเจือกมาบ้านอย่างนี้ละมาปัดแขนแป๊ะโอ้ยังไงนี่เฮ้ย
3: ไอ้ฟังก่อนกินเหล้านี่นะมันต้องมัดเป็นเหล้านอกกระเดียวมันแห้งไอ้จะตกเฮือนน้องเป็นห่วง
1: แล้วไผ่แล้วจะกินอย่างไงมัดแขนแป๊ะนี
3: ่น้องจะป้อน
1: นี่ถ้าเหล้าคว่ำแม้แต่น้อยเดียวมึง
3: บาเดลเนี่ยว่าอย่างใดก็
1: จะกินเหล้าก
3: ินเหล้าอะอย่าง
1: เหล้านอก
3: เหล้านอก
1: อะไรอะไรไผ่บุพพไผ่บุพพดาวแต่งฟ้า
2: เมีย
1: ห
2: ุ่ม
1: เมียหุ่มอะไรอะไร
3: จะเอาหมูมาตี
1: อะไรอะไรอะไรอันตาตาช่วยอู้หน่อยเถอะเบิร์ดขาเจ็บ
4: ไม่เซล
3: บาเดล
4: ขันอ่ะรุนแรงมันจะเป็นจะตายไหมลำบากนะ
3: อ
4: ันแต่เจ้าเซลปุ่มเป็นว่าเมียคือทาสที่ลูก
1: หัวอะไร
3: เมียคือทาสแล้วผัวนี่เป็นอะไรยัง
1: เป็นคนไวคนช้า
3: เออแล้วไป
1: ไอ้ขวัญช่วยอู้กำหาเจ
2: ็บเอา
1: ไ
2: ปมากเนี่ยเมียเซล
3: มาไหน
2: แต่เจ้ามันอู้คือเซลฟังนะ
3: เ
2: มียนี่รับคำติน
1: อะไรอะไรอะไร
3: รับคำตีน
1: ก็มันกดสูดเจ็บเอวค่ะก่อนเนี่ยมือสูดและรออะไรอะไร
3: 2543เมียของเมืองฮู้ก็
1: หยาบเลี้ยเจ้า
2: ไปบ่ตา

0: ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: แอบ
0: ไม่ใช่แอบหรอวิทูลใจโพรงยา

0: Bà nhì mượn nhì nó. Chỉ biết nảy cả po cho vô nảy cả quát trẻ.
1: Chôm mà dặn lắm lừa luôn.
0: Chôm nhắn. Bà cảnh rốt đốt rốt đớn nha cả.
1: Bà bà cảnh bà đây nè luôn. Bên bà cát bên cốt mài lẽo nà. Lốt căn đây bà bà cảnh bên tương bà to phá xì hư nà luôn. Măn đi nà luôn. Bà cảnh hiểu tao luôn.
0: Măn chả đi nhằng đây.
1: Đi cả luôn. มันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านน่ะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ค่ารักษาพยาบาลฟรีอ่ะลุง
0: บ่าฮั่วบ่าฮั่วลุงบ่ปากกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บ่เคยโจรหายตายกําเทื่อลุง
1: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
0: อันนั้นมันหูอ่ะลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดบ่าเนาะ
1: เนี่ยปดถึงว่าคนลึกหลวง

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ่
0: อร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปูนี้มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: ดีครับลุง
1: ครับผม
0: จะมาดูหมอกครับ
1: ครับครับ
0: ถ้าจะดูหมอกก็ยื่นลายมือมาครับ
1: มือบักสะอาดนะครับ
0: มันเป็นยังลุงอย่างลายมืออย่างห้องเมืองห้างเนี่ย
1: จะดูแต่ดูไม่เข้ามือเนี่ยมันจะมาดีงานที่นี่มันไป
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ลุงเกิดวันอย่างครับ
1: วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย์ก็เดียวกันเนอะ
1: อาทิตย์มา
0: เนาะตำราสันนิษฐานเนี่ยในตำราบอกว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์แพ้ฤทธิ์เขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาท่านว่าไม่ดียาเมื่อเวนไตรวิ่งไล่กากีถูกยักษ์ดักตีที่หน้าโรงแรมโอ้ลุงวันนี้บ่ดีนะลุงเนอะลงจะฟังไว้ไหนน่ะ
1: เดี๋ยวฟังไป
0: เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นกระหม่อมแล้วเนี่ย
1: โอ้เอาไว้ห้างก่อนนะมันถึงจะได้ปีกมาแอวหักการจะเกิดมันอย่างแก่หมูเกินนี
0: ่โ
1: อ้ยเนอะ
0: ไอ้ยังแปะไปข้ามหม้อพวกเนี่ยมันนั่งไม่เจ้ายังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยโอ้ลงมาดีด่ะ

0: ดีครับคุณหมออ
1: ๋อสวัสดีครับลูกซุปวันนี้จะตามเฮือกับหมอกันครับ
0: โอ้อันจะตังไว้หันก่อนเถอะแต่คุณนี่นอนรับฝันหัน
1: เป็นได้ครับ
0: ผีปู่แง่มาเข้าฝันว่าผมนี่เกิดวันจันทร์มาใกล้วันติดชักกรรมเฮา
1: เออเอาเฮือมันแน่นะลุงซุปอันตายแบบแม่นนะครับ
0: มันก็แล้วที่ผีปู่แง่ฮะกระหายเน
1: าะ
0: ผีปู่ผีแง่ลูกเปิ้งว่ามันจันทร์เนี่ยแต่ร่างว่าแม่นนะกระหายเนาะ
1: แน่แน่แน่วันจันทร์แน่กะถ้าวันจันทร์เนี่ยผมจะดูขึ้นหน่อยก็เดียวกันเนอะ
0: วันจันทร์
1: ที่
0: ค
1: ะ
0: เ
1: น่ท่านที่เกิดในวันจันทร์ลุงซุกในอักษรสอท่านที่เกิดในวันจันทร์วันนั้นหมั่นหันหมั่นเหียนลาบนั้นบ่มียามเมื่อพระรถตกกับเมรีอักษรสอบดีสามวันนี้อาจถึงตายโอ้ลุงวันนี้บัดดีแหละลุงฟังออกไปทางนอกเนอะลุงเนอะห้ามออกจากตีนจันคาเป็นเด็ดขาดลุงเพราะลุงมีเคราะห์อาจจะถึงตายได้นะครับ
0: เอ๊ะแต่ขนาดง่ายมาเกิดวันจันทร์เพียงยังแบบป่นเตื้อจะถามต่อก็จะเงาไปจ้ะจริงๆนะหมอเกิดวันจันทร์นี่มันเมื่อคืนน่ะจะเป็นวันอังคารบุรีรัจ
1: จ์เอาขึ้นมาแน่นะลุงยังได้นะแล้วจะไปไหนน่ะก็หมอยังไม่ได้ฮื้อแต่ลุง
0: มันจึงจะได้มาแอวหาการเชื่ออยู
1: ่แต่ว่าแต่ไม่ได้ฮื้อเนี่ย

0: ลูกกระเจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าป่าชูป่าแก่ป่าดีไปจ้า
0: วันนี้นัดเลขไว้ลืมหรือยังป่าเลขลานทองอ่ะเจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจำได้เสมอคนดีทุนหัวฮั่นคือว่าอีนั้นเลขจ้าจ้าหมอเพิ่งดูว่าภายใน3วันเนี่ยห้ามออกจากบ้านโดยเฉพาะห้ามออกจากนอกใจขาเด็ดขาดถ้าบายังอ้างอาจตายอีนะเอ๊ะอังป่าป่าขอเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจะป้นวันนี้แล้วนะ
0: เลขกึดแล้วป่าคนบ่มีสัจจะถ้าจะมาวันพรุ่งอ่ะบ่ต้องมาดีกว่าเลขจะปิ๊กบ้านไปเยี่ยมแม
1: ่รอเดี๋ยวนะรอเลขเลขจ้าเลขเอ้าไอ้แคปฟังกับหมอก็เป็นดีผ่านหนูเล็กจะปิ๊กบ้านไปเอี่ยวหาแม่จะปิ๊กมาเมื่อใดก็ป๋าบอกเอ๊แต่ไม่ชอบตากล้วยเจือดีบ่เจือดีเนี่ยแต่มันจะไปนั่งกินกันได้กึดพอสักสามนาทีก่อนนะลุงอันนี้เลือดลุงกันแน่หมอเพิ่งถึงบอกแล้วภายใน3วันห้ามหัวโพดนอกใจขาขนาดมานั่งกินขันใดนี่มาได้ซะบ่เป้าตกใจหัวลุงกันแน่บัดน้องเล็กน้องใหญ่ยังชักอย่างเนี่ยเพิ่นว่าหมอดูกูกับหมอเดาเฮาบ่เชื่อก็บ่ดีลบลู่อะลาๆก็เอาลุงแน่เอาลุงไปหาหมอแน่

0: ต่อไปนี้ขอเชิญพ่อเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวคำอวยพรขอเชิญครับ
1: ผมอู้บ่เก่งผมเป็นคนเมืองลูกชายผมก็เป็นคนเมืองแขกมาวันนี้ก็มีตึงไทยตึงเมืองผมก็ขออวยพรให้ผมมีความสุขด้วยเทอญและขอให้ท่านทั้งหลายจงโชคดีเด้อสาธุ
0: เอาละครับต่อไปนี้ขอเชิญแม่เจ้าสาวมากล่าวขอบคุณแขกครับ
2: สวัสดีค่ะอีสานเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดล่ะค่ะแต่มาเกิดที่โรงพยาบาลสวนปรุงประสาทดีใจดีใจที่ลูกออดได้แต่งงานเป็นตัวเป็นตนลูกออดน่ะแฟนเขาเยอะไม่คิดหรอกค่ะว่าจะได้แต่งงานสำหรับเจ้าบ่าวเพิ่งจะหูจักกันเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองลูกออดของอีสานตอนเล็กๆนะคะเลี้ยงยากยากค่ะเป็นโปลิโอพอโตขึ้นมาหายก็เป็นโรคภูมิแพ้เป็นหืดเป็นหอบก่อนจะแต่งงานน่ะไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดิฉันคิดว่าแต่งงานแล้วก็คงหายขอฝากเจ้าบ่าวไว้ถ้าไม่หายก็ตายแหละค่ะสวัสดีค่ะ
3: เสียงโห่เสียงฮากอง

0: ผมในนามเจ้าบ่าวขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้การแต่งงานครั้งนี้ผมถือว่าเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุการแต่งงานจัดกันขึ้นแบบกระทันหันผมแต่งมาแล้วหลายครั้งแล้วจะมาได้ว่ากี่ครั้งมันเป็นความตั้งใจของเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวพอเฮาได้เสียกันมาหลายเทื่อละก็บ่ฮู้ว่าจะอยู่กันได้สักกี่วันเนี่ยเพื่อนว่าสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแดงเฮาก็ไปกวดมันมาแล้วได้ยังบ่ฮู้ผลสำหรับผมนี่ผมมั่นใจตัวผมก็เจ้าสาวนี่ก็จะเชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคงจะได้อีกก่อนไว้แต่งงานครั้งต่อไปก็ไปปะกันใหม่สวัสดี
1: เจ้าสาวได้ฟังเลือดชักคือ

ขอบคุณค่ะเขตผู้มีเกียรติที่มาเป็นกรรมการและสักขีพยานตามที่เจ้าบ่าวพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการแต่ดิฉันขอเสริมอีกนิดค่ะเพราะเจ้าบ่าวคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของดิฉันเพราะดิฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาแล้วก็หลายคนเอาที่จำได้นะคะที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็มีนิโกโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมันไต้หวันแถมคนนั้นเจแปนสำหรับแฟนที่เป็นคนไทยก็มีพี่แก้วเขวเว้าพี่เสาหัวล้านพี่ปันขาเป๋พี่เอตาแกกและคนสุดท้ายก็เจ้าบ่าวผู้ที่โชคร้ายยืนอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ

0: าป่อมึงปาดตะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเชื่อป่อมึงแล้วแม่งอมแม่งอมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่
1: อีแม่ก็จะไปกุดนักกาคำเดียวจะบัดสะใบเห็นแล้วนะปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะคำเดียวไอ้เอ็กก็เลิกงานมาแล้วป่ะ

0: อีแม่เป็นได้พ้องพี
1: ่ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะพี่ว่าเฮาเซาะผัวใหม่อีแม่สักคนบ่แต่จะได้หายง่อมหายเหงาพ้องอีบ่ฮู้
0: อีพี่เขาว่าไปเลยแค่หานแวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอ่าน
2: อีพุงกูขอตบปากบะเอ้คือแม่มึงกำล้อเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

0: ลุงจันลุงจันไปประชุมก่อน
1: ไปก็หาลุงก่อนลุงเอาเมียงกับบุหรี่ก่อน
2: โอ้ไปประชุมแล้วก็คือไปเถียงไปแหน่เนอสักวันเจ้าปากมันจะแตกออกที่ประชุมปีกมาหนัง
1: แตกบาดแตกมันเรื่องของข้าจะไปปากวีนา
0: ใส่มะละกาสาบประมุดขึ้นไว
1: ้แกงง่วงชามโคก

0: ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่เคารพครับที่เฮามาประชุมกันในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาจะมาอู้มาจากันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมมาจากสาธารณสุขอำเภอครับ
1: อะไรอะไรอะไรว่าไปเลยหมอ
2: จันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังปันก่อน
3: เฮ้ยน่ะ
0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับตั้งวันนี้นะครับสถิติคนที่เป็นมะเร็งในการสูบบุหรี่เนี่ยมีสูงนะครับมีสูงจนน่าเป็นห่วงนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้คนเฮาเนี่ยเป็นโรคทุงลมโป่งพองและก็เป็นโรคมะเร็งได้ถึง 80% นะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
0: จริงกะครับลุงจันแต่กะครับการสูบบุหรี่ละร้อยละ 80% เป็นโรคมะเร็งที่ปอดครับ
1: เอ๋หมอ
3: ครับ
1: ที่ว่าเต้านมนี่มาสูบบุหรี่ซะเพื่อมันยังเป็นโรคมะเร็งหา

0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับตะกี้นี้ผมได้อู้ถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับและต่อไปนี้ผมจะอู้ถึงเรื่องโรคตับแข็งอันโรคตับแข็งนี้นะครับมันเกิดจากการกินเหล้าเกินขนาดนะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
2: โอ้ยลุงจันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังบ้านก่อน
1: วีนะ
0: แต่นะครับลุงจันครับเพราะเหล้านี้เป็นแอลกอฮอล
1: ์
0: มันจะไปเผาตังในทำให้คนน่ะเป็นโรคตับแข็งได้ง่ายนะครับ
1: ลุงแต่คือมันแข็งนะหมอ
0: เอ้าถ้ามันแข็งแล้วลุงจะเอาไปยังอย่างล่ะครับ
1: ลุงจะไปแป่งละกังอ่ะคือขยมตีไปกุมเข้ามาเจ้าอ่ะ

0: จานโรคของยามาเมื่อใดนั่นมาตัวเป็นโรคอย่างแท้เป็นโรคมะเร็งกับโรคตับแข็งว่ะ
1: บาดใจโรคบาดแก้วลุงมึงน่ะเนาะมันเป็นโรคให้น่ะแล้วก็เป็นโรคเหลือกกำ
0: เป็นโรคเหลือกกำอย่างไรป้าอ้วน
1: โอ้ยก็เมื่อมันกินใดไปใดหมอเปิ้นสอนเปิ้นสั่งอะไรอย่างมันก็ให้น่ะให้น่ะเนี่ยมันเลยเป็นโรคเหลือกกำ
2: จังมันเตอะมันเป็นไปละขอเงินลูกหลานจะไปกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างลุงก็แล้วกันอ้วนเฮ้ยถ้าข้าตายแล้วนะขอเอาเราเป็นน้ำยาดื้อข้ากำเนิด
1: นั่นฉันประใจฮีเก่าห้อยเดิมบ้านเฮาจะได้ปู่เฒ่านี่ก็ได้นอ

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยะยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลมปัดกันเปล่าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แถม2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล้าเป็ดเล้าไก่อยู่
0: หือผัวบ่ฮึใจ

0: มาแล้วมาแล้วผัวสุดที่ฮักไอ้มากินข้าวไงน้องลาบจีนสวัสดีขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: ลาบปานี่ขมดีเนาะลำก็ลำลำแต
0: ่ๆไอ้น้ำเย็นมินี่เนอกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาเฝ้าในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินเสาพ่อจะถึงแปดแล้วไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: หัวบ่งใจ

0: ไอ้บูดไอ้บูดฟังไปต้องเตือ ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: มาเอาละเมียงต้งก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บูดไอ้บูดขอปีกมาพอเหือนในเฮือนนี่กันจะเอายาเหยียงมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญเบิดไอ้ปิ๊กมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้จะไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอกละไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเต้อตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงนี้เป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าผ่าไอ้ตายกลางตรงนี่นะละไผจะมุดจะหันไอ
1: ้โอ้บ้านเอ๋ย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้ยังอีกจะดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้ยังอีกข้าเจ้าจะปิกบ่เป็นยังปิกไปอยู่บ้านกับอีปอยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่เตเนอร์ข้าจะปิกแล้วหัวบ่หูใจ
3: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้หู้ใจแล้ว
1: เอ้ยเมีย

0: ไอ้น้อยไอ้น้อย
1: ครับเหี่ยวปอก
0: ครับทําแล้วกว่าโอ้ยตะคืนไปไหนมาล่ําเหลือดึกๆเดินๆป้อนนอนป้อบ่หลับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามภาษาคนหนุ่มน่ะกะอีป้อ
0: ป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำก็แอวช่องกำก็แอวฮัดเนี่ยการทํางานพ่องนะลูกเนาะ
1: อีป้ออีป้อจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็บ่สอบนี่บ่ต้องมาฮ้อเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่ง 2-3 วันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่บ่จะหาแต่กันแน
1: ่แต่กันอีป้อ
0: จะไปเหยาะเนี่ยลูกเนาะคืดบ้านคืดเมืองอีป้ออายเฮาเปิ้นอีป้อขอร้อง
1: เจ้าบ่ต้องบ่ต้องอีป้ออีป้อบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ไปเดี๋ยวนะไอ้น้อยไปเดี๋ยวนะ

0: เทืองเทืองป่อว่าช่วยป่อเนี่ยกะเนี่ยงานพ่องเต้ยเทืองเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันค่ำวันค่ำเนี่ยฮะ
1: ไฮอีป่อปะทำมาปากให้หาวมันเป็นความสุขของหาวไม่ใช่เรื่องของอีป่อยะ
0: แม่เนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของอีป่อเพ
1: ฮะพระเจ้าไปยังอย่างให้ป่อได้มีความทุกข์ฮะเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้ป่อมาใส่กับใจเหรอไฮคนเฒ่า
0: ก็มาช่วยอีป่อเนี่ยการเนี่ยถึงวันเนี่ย
1: มันมาใจเรื่องของหาวละอีป่าป่าต้องมาปากหนักเนอะมาเมินเจ้าจะเอาผัวแล้วนี
0: ่ก็อ๋อไอ้เถืองประเดี๋ยวนี้ไปโอ้บะถูกเนอะเพราะว่าปีหน้านี้นะมันจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้ก่อ
1: ไฮอีป่าจะมาปากหนักอันเรื่องทหารเอาไว้หั่นก่อนฮ่าเฮ้ยเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเตออีป่าอันนั้นละคือสุดยอดความสุขของเจ้า
0: ไอ้เถืองศักดิ์เถืองศักดิ์

0: ะเป็นหากเมาเหล้าค้างไม่อยากจะหา
1: บอกเมาแล้วแล้วก็จะเป็นไอ้เนี่ยก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเพิ่นก็มีตองละก
0: ็ไอ้ครับแท้ไอ้มีตองแสดงว่านอกออกนอกใจมีจู้มีเจิงมาซื้อสายตัวกันแม่นครับ
1: โอ้อู้อย่างงี้บ่ได้น่ะจะมีจ้องมีจู้ไอ้หยังก็ตัวน่ะก
0: ็ไอ้แต่เมื่อกี้น่ะบ่ได้นั่น
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจําบ่ได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะฝนก็ตกตัวอ่ะ
0: ไปเกี่ยวหยังกับฝนตกล่ะ
1: ตัวนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นตัวเป็นแม่งไอ้หยังก็ได้อ่ะเปิ้นท้องล่ะก
0: ็แหมจะไปมาอู้อี้กับเพื่อนรักฐานเน้อแม่งจอนกระจ่างแม่งแกงกระจ่างมันมีสิทธิ์ทุกคนท้องได้กะฮะฮะถึงมาแล้วฉายเด้อจะไปตรวจ DNA จะไปจะฮู้กับกะหมอนั่นเด้อฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเด้อลูกเหยอายคือบ้านในเมืองพ่อไข่หัวเตียวต่างตีเน้อเปิ้นนี่แต่งงานกันมีมีต้องบัดเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลก
3: แปลกจริงเนาะ

0: 1วา2วา3วา4วา5วา
1: โอ้โหวัดบ้านนี้หยังหัวอีเลี้ยงโอ้จะล้อมหู้อากาศยัง
0: เออล้อมหัวล้อมเฮือหยังพ่อวัดขายก
1: ็โอ้ขายจะสุดจะไปอยู่ที่ไหนที่บ้านก็หาแบ่งให้ยังบ่ถึง3เดือนตัว
0: มาขายได้ได้พ่อหลวงพ่อก็ตาดำกะงอมกะแงมหมดเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยเจ้าอย่ามาซื้อหนังสือซื้อเสื้อให้เขา
1: ก็แล้วมันเชียงชักเจ้าใด
0: ปั้นปลายพ่อ
1: ปั้นปลายบ่ได้โอ้มาเอาที่ป้อนี่ไปใจก่อนบ่จะขายแล้วบ้านอ่ะ
0: เอออย่างนี้ยังแควนก
2: ็เออบาติบนี่มันอ่อนเอาเงินป้อเมียมันเก่งเนาะเอ้าเด้อบ่าเฮ้ยบ้านเมืองบ่เดียวมันอ้าปากบ่โลมเข็มเนาะ

0: ั่นไอ้สันติไซแม่นก็นั่น
1: อ๋อแม่นละหรออ๋อไอ้ก็นึกว่าไผ่น้องกงกะ
0: ฮะกุ้งกะไอ้กงนี่มันหมาหรอกไอ้สันติไซจะไปที่ไหนนะ
1: ก็จะไปซ่อทำงานนะโอ้ยวังนี่หิวเงินขนาดเลยอ่ะเออน้องกุ้งมีก็สตังไอ้ขอยืมสักปันหรออ
0: ๋อได้กะแต่สตังมันนี่บ่ได้เอามาตวยเด้อถ้าจะเอาต้องไปเอาที่ห้องพักปูน
1: แล้วน้องกุ้งพักที่ไหนล่ะ
0: ข้าเจ้าพักอยู่ที่เปิ้ลกระเดอโฮเทลเนี่ยถ้าใครได้ก็ไปเอาที่ห้องพักเลย
2: เอ้ยบัดไทยอ้อนเงินบัดใจเตี้ยแถมแล้วมึงมีสิทธิ์เตี่ยวลมโพมตั้งอย่างจ้าหน้าดำลุต้องออกตูมเด้อไอ้เนาะ

0: ทำไมป๋าดีต่อหนูอย่างนี้ชาตินี้หนูลืมป๋าไม่ได้จริงๆให้ตายเลย
1: โอ้ยปู่นี่มาโดนอ้อนเงินแถมแล้วเท่ามาอยู่ตามเท่ามาแกว่งตีนหาน้ำสักวันเดี๋ยวเท่าจะหู้เซิก

0: แม่ผมเป็นนักร้องไปร้องเพลงตามห้องอาหารไม่มีรถมันก็ลำบากผมขอแม่ซื้อรถให้ผมสักคันหนึ่งหรือว่าแม่ดาวให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะไปผ่อนเอาเอง
1: ถ้าจะฮือแม่ซื้อรถเฮอเอกนะเอกจะต้องสัญญากับแม่ได้ก่อน
0: สัญญาอะไรจ้ะแม
1: ่อ้าวก็สัญญาว่าเอกน่ะจะบ่มีแม่ยิงคนอื่นแล้วเอกก็จะอยู่กับแม่คนเดียว
0: จ้ะผมสัญญาจ้ะแม่ชาตินี้ผมมีแม่คนเดียวเท่านั้น
2: เออเฮ้ยจ้ะย่านี่มันมาขายชะลีนอนฉาดแถมแล้วตัวบ่ฮู้จักตัวหน้าบ่ยังกบเผาให้แล้วสักวันน่ะอีเฒ่ามันจะฮู้ซึก

0: วันนี้หวีผมเลื่อมไปเฮาน้องรินวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรินมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรินเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดินไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไอ้ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไอ้น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ค่อยๆอู้กะ
2: ก่อยละลูกให้โง่ๆอยู่บ้านปุ่นเป็นว่าสูนี่กะลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ยค่อยๆอู้นะอายเพิ่นน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อผัวข้าเนี่ยลักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ยก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: หน้าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวแล้วกะเสาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเลยพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้านพี่นะกะหน้าด้าน
1: ชะนึกว่าเป็นใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าปลาหมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บาดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนอย่ามาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมามาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะพ่อ

0: อย่ามารอใส่กันอย่างมั่วซั่วอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊กเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
0: ว้ายอะไรอะไรอย่านี่โคมหูกู
2: มึงเอาหัวมาจนกูก่อนเหรอยังๆๆๆถนนนอนนะพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
2: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
2: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
2: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไผ่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: โอ้โหไอ้เฮิน
1: เออ
0: โอ้บอกป้ากระจัดเมินเด้ไม่เนี่ยอย่างมาพอนะตาดำกุมมุมเลิกโจโว่เด
1: ้โอ้บ่ได้หลับบ่ได้นอนเบ้ยตั้งแต่มีกิ๊กกระเปิ้นนี่นะ
0: โอ้แล้วไปตานมีกิ๊กอย่างมาใดเนี่ยวันวันหันอยู่แค่ในบ้านเนี่ย
1: โอ้ยการมีกิ๊กบ่จำเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องหนึ่งเนี่ยแซดให้กันจิบกันวันข้ามคืนหุ่งเลย
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความจริงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกำเมืองบ้านเฮานะ
0: โอ้มันเป็นจะได้นะ
1: ก็กำเมืองว่าเน็ตขนาดเนี่ยหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะว่าฝรั่งก็เลยยืมเอาคำว่าเน็ตไปใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกเนี่ย
0: โอ้หาว่าคิดว่าไปเลยแล้วเพื่อให้เห็น
1: ก็แห่มันนับถือให้มันแหละ
0: ไปแล้วป่ะ
1: ไปเติมไปให้พี่เล่น

0: โอ้เล่นอย่ามาแปลหัวปู้สุยุนน่ะ
1: โอ้ก็ตั้งแต่ซื้อคอมใหม่มาเล่นอินโตนงโตนเดสอย่างตัวไอ้เหินนะครับมาเขาได้รับได้นอนเหมือนกันนะ
0: แล้วเข้าไปเล่นอันนั้นนี่ยัง
1: ยังอ่ะ
0: วอยไวเว็บ
1: วอยไวเว็บก
0: ็เออdotcom
1: dotcom
0: แล้วเข้าไปที่แคมฟักยัง
1: เพิ่นมีก็แคมฟอก
0: เออแล้วมีเว็บไซต์ของคนเมืองก็มีนะ
1: ฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะ
0: มีกะ
1: อ
0: ัน
1: ยังอ่ะ
0: ก็ฮิแฮ่ฮัลโหล
1: ฮิแฮ
0: ่เออฮิเนี่ยภาษากับเมืองก็แปลว่าพยายามฮิแฮ่ก็แปลว่าพยายามห้าเตื่อเนี่ย
1: โหบ่ใจกะที่ได้ยินมานี่รู้สึกจะเป็นไฮไฟอีนะ
0: โอ้ย HI ก็คือ HI อ่ะ
1: บ่ใช่บ่ใช่ HI นี่ I นี่มันเป็นสระ I กะ HI กับ HI อ่ะ HI ไฟอ่ะ
0: เอาแล้วทีฮิตาชิเขายังมาแอนไฮตาชัยอ่ะ
1: เออแต่ด้วย
0: แล้วมิชูบิชิอ่ะยังมาแอนไมชูไบชัย
1: เออ
0: ฮาตาลิยังมาแอนฮาตาไลอ
1: ่ะอู้กะไอ้เหือนี่ถ้าอย่าบ่ฮู้เรื่องละเบ้ไปละป่ะ
0: เออแฮ่ก็ปวดหัวเหมือนกันละเบ้

0: เฮ้ยเลน
1: ครับ
0: โอ้ยมานี่ก่อนนี่ก่อน
1: ยัง
0: ขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้พ่อเฮ้ย
1: ฮะ
0: มันวิดีโอเล่าแอบถ่าย
1: แอบถ่าย
0: แอบถ่ายไปนอนด้วยกัน
1: ป๋าโทรขอดูแต่คนได้ก่อน
0: เดี๋ยวพ่อพร้อมกันเลย
1: อ
0: ืมเดี๋ยวเปิดพ่อเนาะอ๋อเราเพ้ยอ้าว
1: อุ้ย
0: ถอนเตียวแล้วไอ้แก้เตียวแล้วเพ้ย
1: เด็ด
0: อุ้ยขาดขาขาวแล้ว
1: ขาวนะแต่
0: โอ้เราเพ้ยถอดเสื้อแล้วโอ้ย
1: ขาวขาวว่าเน็ตด้วย
0: โอ้โหเดี๋ยวสต็อปสต็อป
1: โอ้ก็ฟังยุทธนี่อย่างเตื้อกำลังได้อารมณ์เนี่ย
0: โอ้ยนี่แน่มันคุ้นๆน
1: ะ
0: เดี๋ยวลองพอก่อนโอ้ยอันนี้มันอีลูนเมียแฮนี
1: ่โอ้อันพี่ลูนไม่ใช่นะ
0: มันไปถ่ายกับไผ่เมื่อใดเนี่ย
1: โอ้
0: เดี๋ยวพอไอ้แน่คนนั้นก่อนนะ
1: บ้านนี้มันเป็นไผ
0: ่โอ้โหนั่นมันคิงมาเจอกันเนี่ย
1: ฮะ
0: คิดไปทายกับมันเมื่อไหร่
1: วะมาหู้ฮะไปก่อนนะ
0: คิงปิงฟอกไปเนี่ย
1: ไป
0: แม่เคลียร์กันก่อน
1: ไปแล้ว
0: แม่นี่ก่อน
1: เฮ
0: ้ยไอ้เล่นโอ้ยลุ้นเลยลุ้นเนี่ยเนี่ยเทคโนโลยีเป็นห้องวัดดาบสองคม

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไดเนี่ยพอมัน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาพอแค่ลําเลยเนาะ
0: ลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮาน่ะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันค่อยจางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียแอ้อ่ากะบ่าไปบ่าไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เนอะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ฮึดเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเนาะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอ จะมันเตอมันเห่าคนงามล่อห อมมังแงบน้องเมียกูก่อนเนอะกูจะโตยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดเอวไว้มันกอดเอวไว้มัน
1: เจ้า
0: อ่ะแล้วเน่ไปแล้วเน่

0: จะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเพิ่นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เพิ่นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําล้ออ
1: ือยางรถก็บ่ดีฮะเตียวก็ได้ล้อนี่บ่ได้บ่ใช่ไก่
0: ก็เอาไปสู้เหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหัวเลยมันไปสู้อยู่นั่นแหละบ
0: ่หัวก็เอาไปแปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ป๊าๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันอ่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นอือว่าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักเอ้าเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อไป

0: โคลุงอหยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหลียงห้ารุ่นเก่าทุกใจอย่างล้ำเลือ
1: โอ้ยก็จะเรื่องอหยังแถมมาบัดแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผนะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่วยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวอย่างกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโทกันนี่เนาะขนาดกินข้าวเปิ้งยังถ่ายเจ้าตี้ลุงจะไปบนเจ้าตี้ก่อนนี่ไปนี่จะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่นี่นี่นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้เอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้เจ้าแดงเจ้าฝนแทงหาเจ้าฟ้าแทงฉีผีต้งผีนาผีตกออกขอกใจหงเหนือมีตั้งเชื่อต้งเชื่อนาและเตียวต้งเตียวนา
1: เนี่ยลุงหมวกตรงหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊แต่มึงจะไปปากโอ้ยข้าก็ขอบงบานฉันกล่าวไว้เนาะปีนี้ขอฮื้อขายลิ้นจี้ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าเนาะได้ชามแขนชำดีเนาะเจ้าตี ข้าจะเลี้ยงเหล้าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเหล้าแดงช่องขวด ขอให้ได้แต่ๆชมอย่างที่บักบนหนไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนาะบ๊ายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนาะ

จ้าตี้เจ้าตี้อยู่ก็ฮึมาแกบนเฮือนเนาะตามที่ได้บักบงตกลงฉันยากันไว้นั่นนะถ้าขายเล่นตี้ได้ชองฉามแขนข้าจะเลี้ยงเต็มตี้แต่มันมาถึงเป้าเข้าใจก็ฮึข้าขอเคาะเอาเล่าหายไก่กู้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเล่าข่าวแห่ช่องโกงข้ากินมาโกงละนี่เด้อมันย่อมไข่ไก่ช่องแกนไข่หางหางโน่อันนี้นะ

หัวหมูที่ว่าชองหัวคอเปลี่ยนเป็นแค่หมูชองชองเพราะว่ากันเนาะมันขาดทุนล่ะบาดเจือกอะฮะถ้าบาดเจือพอบินนี่อ่ะอ่ะบาดจ้อยกันแต่เนี่ยฮะเนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนอะกินมากินก็จ้างเจ้า

0: โอ้เอเลนไปไหนมาน่ะ
1: โอ้ไผโอ้ไอ้เหินกะ
0: เออ
1: โอ้อีดไปอีดเงาไอ้เหินนี่ไปตักน้ำบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบอกได้ล้ำเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะแปดไม่เศร้าก่อนเนอะ
0: แปดไม่เศร้า
1: ครับเอ๊โอ้ยังไม่แอะแต่แอะว่า
0: น้ำบ่อไปหาเลิกละนี่ก่อน
1: เลิกบอกได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิ๊กไปบ้าน3วันปิ๊กมาฟังเสียงมันจะดังจ๊ม
1: โหมันล่ำเรือเนี่ยก้านผมกะ
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจอมเบ็ดอะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอีหยังล่ำเรือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยฮึป่ามันไปกินตั้งอื่นพ่องอะผมจอมมาตัน
0: โหมันนั่งอันล่ำเรือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได
1: ้เป็นได
0: ้ตะว่าไปว่ายน้ำในหนองว่ายไปว่ายมาปันลิมตัวมอกละอ่อนมอก3ขวบน้ำว่ายมาจนแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกมอกแซวกิโลได้นี่จะได้ไปได้เอาแห่ไปทั้งอันเสร็จแฮแน
1: ่โคโมลงไปก็เซล
0: ผมต้องเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผเป็นไผเองเนี่ย
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่าม
0: าแต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขาแจรถเครื่องไว้วัดปัว
1: แล้วมาอีกได้นะ
0: ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ก็แฮ่สําหายละคิงก็
0: อย่าง
1: แต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่างคิงนะ
0: โหเสียวนี่อู้อย่างใดน่ะ
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะหมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสายกับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่เบล่น่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกซึกซึกอ่ะ
0: โอ้มันเอ็นดูหมูป่าค่ะ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหมู
1: ให้เป็นเยี่ยบอ่ะ
0: เอ้า

0: ให้เหิน
1: หืม
0: ให้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้แฮว่าตา
0: แต่ผมว่าตีนว่ะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มันมีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: ก็ถ้าให้เหินมามีตีนแล้วเหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โหจะได้ตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเปิ้ลจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน
0: ฮะ
1: อย่างเครื่องเดิมอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอย
0: ฮะอ
1: ย่างไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: มันเขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียคิดรอภาษากลางเป็นห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าป่ะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมันจะชนะ
1: แฮว่าตา
0: แต่ฮาว่าตีน
1: อัลล
0: าฮ์อันก็ตีนเต็มตาบ่ใจตาเต็มตีน
1: โอ้ยนี่ติดตั้งเบ้าตาป่ะอุ้ยเลือกเอาตีนดีกว่าเว้ย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: พราะนั้นมันนั่งอย่างปืนเก้าบุ๋มวงไปไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตุ๊กโต
0: เฮ้ตุ๊กโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: เว้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตุ๊กโตให้ลูกบ่ได้เมียสักเตือ
1: เอ้กูว่าจะไปเดือดฟังฟังฟังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตุ๊กโตบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

เห็นเขาแรงแล้วจะไปแอวฉาวผมเขามาเงาเหมือนไม่เข้าตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเขานี่ไปไหนแห่งนี้เอก่อนจะไปแอวฉาวต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าชักหน่อยเนาะอันโตๆจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวฉาวนะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังไรขอเมตตาชักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอีคำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันชายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันนี่กูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

ากรุณาห้องแม่นๆกำจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวจอกคนตูเนี่ยมันใจไปคนหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีหยังกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเถอะขอห้องแม่นๆจะกำเนาะจะท้ายพอจะกำนะตัวเอาแก้ของเฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิศจียังจอนบ่าได้ชักคนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้ก็ได้กว่าเปิ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะยับมันหลอกนางพัดเพชรเหรอกะมะกึญยักกินเงากู

0: เอ๊ปีนี้เขาใส่สารลำใหญ่ลำใหญ่ราคาแพงได้เงินกันถึงบ้านถึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใส
1: ่สวัสดีครับปะเลี้ยงใหญ
0: ่มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายฮึเปิ้นปั้นใส่สารลำใหญ่กันทึดๆๆปีนี้เฮาบ่ใส่ลำใหญ่อีหลวงกิโล30ปายเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยใบยังเหงาฮออ
1: ันสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพพ่องก็ใส่แล้วก็ออกบ่พร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอ๊ละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาที่เฮานี่ก็ได้ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันหลายๆแล้วนะบาดต้องบกบาดต้องถักอิดเหี่ยบดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่ๆ
0: แล้วมันกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยไอ้จัน
1: กาทุกตัวสองแหงย่ะ
0: อันแล้วจื้อยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาสองถัง
1: โอเคบื้อเฮาไปส่งเด้อ
0: เออแล้วจะไปลืมนะ
1: บ่าลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคบื้อเฮาไปส่งเด้อ

0: จานจันจานจัน
1: เฮ้ยใครอ่ะอ๋อปลาเลี้ยงอะปลาใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยโพสมาแบบนี้อ่ะ
0: ก็ไปยังไงก็จะมาถามเรื่องสารลำไยน่ะกะ
1: อ๋อก็ได้เพิ่มทำกะ
0: เพิ่มมายังใส่เสี้ยงถึงสองถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
1: ไปใจใหญ่ลำไยบะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะคนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำห้าบาทสิบบาทเมินเข้าเมินเข้ามันไปค่อยเมาอย่ะมันก็เพิ่มเป็น30 40เป็นแบนเป็นกลมเนี่ยลำไยก็เหมือนการใช้สารกู้ปีกู้ปีมันก็อย่างคนน่ะกะมันต้องเพิ่มแหมกะ
0: มันจะต้องเพิ่มยังไ
1: งใส่ตังลุ่มแล้วก็พ่นตังบนปลายบะปอก็ต้องเปิดตาดอของมันตัวนะ
0: แล้วแหมเต้าใดไอ้จัน
1: พ่นตังบนแหมเปิดตาดอกแหมก็อําเจ็บปานปลายเถอะอ่ะเจ็บปานปลายออกแน่คํานี้ออกแน่รับรอง
0: แน่นะ
1: แน่สิ
0: โอเคถ้าอันจัดมาเลย

0: ดีเจ้าป้อเลี้ยงเป็นอันยังเจ้านั่งแปลงหน้าเศร้าหน้าหมองหัวโง่มโกะโง่โง่มตึงตังหลุ่มโง่มตึงตังบนเป็นอย่างเจ้า
1: แฮ่อีนี่มาเห็มไล่ละจะไปมาเยาะเย้ยซ้ำเติมกูนี่นะ
0: เออซ้ำเติมอันยังก็อีอวบถามดีๆนี่
1: ก็กูเนี่ยซื่อสารลำไงเสี่ยงไปเปลี่ยนเตาใดเตาดีนั่งพอตึงวันเนาะสามเวลาหลังอาหารตึงเจ้าตึงแรงนี่นะมันบะเมนสักจ่อมึงไหวอวบ
0: เออไปซื้อสารที่ไหนมา
1: ก็ไปซื้อที่ไอ้จันแมงมันจอมนะคะ
0: โอ้ยเจ้าไผบ่เจ้าไปเจ้าไอ้จันแมงมันจอมมันแอวเอาสารปลอมไปขายให้ป่นตึงบ้านตึงเมืองเขาเดือดร้อนกันนี่ปดต
1: อเออเป็นว่าอันกะเอ้าก็เดี๋ยวกูจะบอกหมอกขึ้นมันขอมันมากันเ
2: จ้อเฮ้อจริงจริงเจ้อจริงจริงเจ้อ
1: จริง
2: จริงเจ้อจริง
1: จริงจริงนี่อาจารย
2: ์สวัสดีครับเลี้ยง
1: เออละมึงเนี่ยจุกูกะว่าเฮ้อเอาสารมาพ่นเนี่ยบะออกจ่อสักดอกสักกิ่งนี่มึงจุกูกะ
2: ไอ้บ่อเลี้ยง
1: เ
2: ราเปิดแต่ดอกแฮมล้อมรอบสองใครออกละ
1: ต้องเปิดเห็นกันมาเดียวเนี่ย
2: เปิดทำเตือนให้ออก
1: ฮะข่าวเลี้ยวมึงกับจุกูนะใส่ตังลุ่มพ่นตังบนเปิดตาดอกเปิดเลี้ยวเปิดแหมนี่กรรมนี้กูแบบเปิดตาดอกตาเดือกละกูจะเปิดตามึงอะ
3: อะไร
1: ตามึงนะครับ

0: เกิดอย่างนั้นเออเอาหัวจู้กุ้งไก่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกะแย่ๆแบบไปตายก็ตายฮันเตอร์เอากุ้งพวกหัวข้อตะกันดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะจะได้จะกินของไอ้บัลลัมเนอะ

0: วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูอแก่6แก่6 3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่กู5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่กูเราเก็ดปอบน่ะกระสู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้อยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบ่ดี
1: บ่

0: ายเป็นดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่ก้ามมาเนาะเมาเหล้าแปลงหน้าตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปก็ได้ฮะ
1: ช่างแปดฟันป่ายบัดถ้าเฉียดใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบะนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดฟันป่ายแล้วยังมาลาบตะกะพอหน้าสูงบัดถ้ามาอู้นักถ้าใครปาดคอ
1: ปาดคอไก่กะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: 8,000 สตางค์ขายทั่วเหลือง 8,000 ไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมาเนาไปแก้ตัวทางกำเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจัน

0: นี่ใบลานใบลานชุดขมอมออกงออยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักเอออันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อเด้อครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้คือไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วละออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอี้ยครับ

0: มือไม้นี่นั่งนี่นั่งนี่ไอ้เกิดบาดเจ็บหยามอันสวัสดีครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มกอียังไม่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งกลุ่มลำเนาเดิมแล้วเนอะ
0: โอ้ยบ่ไอ้ลำเนาลำเนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรปะล้ำเหลือมาผมจะเขียนเถอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนอะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: โอ้ชื่ออย่างก็ครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นเนี่ยบักเปิ่งของหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไป

0: ะคอยยังเฝ้าลงคอยสาวดอยสะเก็ด
1: ไว้วอนพระธาตุเชิงดอยขอหื้อสาวดอยปิ๊กดอยสะเก็ด
0: ความหวังเมื่อครั้งอยู่เคียงเขาปากเก็บเมียงซอกหอยคอยเฮ็ด
1: บ้านเฮาบ่เดียวหายห่วงมีเกลือแม่กวงน้ำไหลเล็ดเด็ด
0: หมู่เฮาเจ้าดอยสะเก็ดหมู่เฮาเจ้าเด็ดสะคอยหมู่เฮาเจ้าดอยสะเก็ดบ้านเด็ดสะคอยแล้วก็ดอยสะเก็ด

0: สวัสดีครับผมมาสำนักงานค่ะ
1: มาจากไหนครับ
0: มาจากพม่าครับ
1: โอ้นี่ต่างด้าวเลยนี่พูดไทยได้ก่อครับ
0: พอได้ครับแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็จะฮับเข้าทำงานไว้ก่อนเนาะแต่ต้องมาฝึกอู้ไทยเนอะเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันนี้ประเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปมาด้วยกันกี่คนครับ
0: มาด้วยกัน6คนครับ
1: แล้วชื่ออย่างพ่องครับเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อคงนี้ชื่อเหล่าลูคงนี้ชื่อเหล่าเลคงนี้ชื่อเหล่าตา
1: แล้วผม
0: สำหรับผมนี่ก็เวยเสี่ยกูครับ
1: เออจ๋อยอันนี้ชื่อมันคุ้นๆหูแต่แล้วผู้หญิงสองคนนี่เราชื่ออย่าง
2: ข้าจ่าเขาเอ๋ยจ่ะ
1: แล้วคนนี้เหรอ
2: ข้าอาจ่ะ
1: โอ้ชื่อมันมีแพนด้าแ

0: าขอตรวจหน่อยครับจะไปไหนกันครับเนี่ย
1: ไปกรุงเทพครับ
0: แล้วคนนั้นจะไปไหนครับ
2: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนโน้นจะไปไหนล่ะครับ
3: ไปกรุงเทพค่ะ
0: แล้วคนนี้จะไปไหนล่ะครับ
1: ไปกรุงเทพค่ะ
0: คนนี้แง่ๆเลยต่างด้าวไปกรุงเทพลงมานี่3คนนี้ไปได
2: ้2คนไปก็ไม่ถูก
0: อ้าวทั้ง3คนนั้นลงมาด้วยจะรอดอยู่แล้วเขาบอกให้ฝึกก็ไม่ฝึกไปโรงพักไม่ต้องไปแล้วกรุงเทพอ่ะ

0: จงค่ะเจงค่ะเติมน้ำมันโซล่าหรือว่าดีเซล
1: โอ้ตามใจเถอะน้องจะเติมโซล่าก็ว่าดีเซลก็ตามใจเถอะแต่จะไปเติมซุปเปอร์ให้ไอ้ก็แล้วฮะน่ะ
0: เตะถังก่อ
1: ฮะ
0: เตะถังก่
1: อโหอีน้องมาเติมน้ำมันมาเตะถังรถให้อย่างเนี่ย
2: มาใจไอ้เขาถามว่าจะเติมเต็มถังก่
1: ออ๋ออันก็เติมเต็มถังไปเลยน้อง
0: ไอ้อันนั่งแข็งก่อ
1: ฮะ
0: อันนั่งแข็งก่อ
1: โหอีน้องไอ้ยังอันนั้นแข็งไอ้ยังแน่
2: เขาว่าจะเอาน้ำแข็งก่อคือเป็นของแถมละเจ้า
0: เปล่าฮะโอ้ยบ่ฮู้เรื่อง

0: มไม้ลุงไม
1: ้เอ้า
0: เขาไปตีลูกคุยพระหลวงบ
1: ่เอ้ยเรื่องตีเรื่องต่อยนี่ลุงไม้บ่ชู
0: ้
1: ลาบชาเล่าลูกหมอชู้ได้ทุกเวลา
0: แน่นแน่เบียร์ลุงกินได้ก
1: ่อได
0: ้วาย
1: ได
0: ้เหล้าแดง
1: ได
0: ้เหล้าขาว
1: ยอด
0: เสียงศูนย์
1: ป้าจ๋าชุดยอด
0: เหล้าฝรั่ง
1: เหล้าฝรั่งลุงกินบ่ได
0: ้โหมันเป็นได้ลุงกินมาได้
1: คู่ลงเปิดฝามันมาจ้า

0: รู้ไหม
1: เออ
0: พระดาไปสัตว์ป่านี่ลุงกินหมดล่ะ
1: โอ้ยอกหมดอ่ะสัตว์ป่านี่นะ
0: สัตว์ป่านี่นะ
1: เออ
0: ย่างกวางนะ
1: กิน
0: ฟัน
2: ได
0: ้กระติง
1: กิน
0: เงือง
2: ได
0: ้ฮอก
1: กิน
0: ใน
2: ได
0: ้ตุน
1: กิน
0: เต่า
2: ได
0: ้เหม็น
1: กิน
0: ลิ้น
2: ได
0: ้ฟอก
1: กิน
0: ก้าง
2: ได
0: ้กระต่าย
1: กิน
0: เสือ
2: ได
0: ้มี
1: กิน
0: จ้าง
1: กินกินบ่ได้
0: จ้างไปได้ลุงกินบ่ได
1: ้หนังมันเอวเคี้ยวลุงบ่ดี

0: ลุงมอย
1: แยงแยะ
0: ไอ้ยังเป็นแยงแยะนี
1: ่โอ้แยงแยะกับยังใหญ่นักว่าเคอกันนั่นเดียว
0: ลุงงูนี่ลุงกินก็นี
1: ่ป้าจิโต้ของหมาก
0: ยังงูเหลือมั้ง
1: กิน
0: งูเห่า
1: ได้
0: งูกันเปล่าย
1: อดเยี่ยม
0: งูสิง
1: เยี่ยมยอด
0: งูกันป้อง
1: ช้ำเหลี่ยม
0: งูใส
1: ช้ำเน็ด
0: งูมัน
1: โอ้กินได้ก้าวจะโดนหน้าเหลี่ยมหน้ามนกินได้หมดเปิ้นฟ้าหน้าแผ่นดินอย่างเดียวที่ลุงกินไม่ได
0: ้ลุงกินไม่ได้คืออย่าง
1: ฮะน้องยืนกับมีดแปลงหน้างออย่างปากหักฮะน่ะ
2: ขันเรามากินแม่พระองค์พอสักกรรมกะเจ้ามีดสวกจะเป็นหูพองแพทย์แถกกรรมบ่
1: เฮ้

0: กาหอมก็มาพุดตื่นพอหน้าเมียก็แปลงหน้าใกล้หน้าปอง
1: โหก็บ่ฮือไก่ฮือปองจะได้พุดตื่นแต้พุดตื่นว่าสตางค์แหล่งใดแหล่งอยู่น้อยเนี่ย
0: เอาอย่างอี้บ่อุไรเฮาลงทุนแหมใหม่เฮาไปกล้าสลีที่นอนบ
1: ่โอ้ตึงบ่หันตวยกล้าหยังบ่กล้าอย่าไปกล้าสลีมันก็เบาอย่างงิ้วน่ะกะ
0: คองมาลองมันจะไปหูไอ้หยังเล่า
1: เออถ้าพุดตื่นแถมกล้าหมอหูเรื่อง

0: ับสลีนุ่มๆงิ้วใหม่ๆจากสุโขทัยมาแล้วครับป้าซื้อสลีสักผืนสองผืนบ
1: ่บ่เอาเจือสลีเก่าหนาบแต่ว่าใจได้อยู่
0: สลีผมรับรองคุณภาพได้เป็นสลีงิ้วใหม่ๆจากสุโขทัยโดยตรงเลยครับ
1: บ่เอาเจือก็หา
2: ไอ้ซักกระเปิ้นบ่ซื้อก็จะไปฝออยู่อย่างหั่นอยากเข้าตอนก็ขยักล้มบ่จ้อยแล้วเด้อ
0: โอ้ยเนาะ

0: ฮ้อนก็ฮ้อนสลีก็บ่ได้ขายบอกแล้วก็บ่ฟังกล้าหยังก็บ่กล้ามากล้าสลีวันฮือก็มันจะรวยอ่ะ
1: จะไปหน่อยจะไปหน่อยไอ้แหวนวันนี้ได้ขายกี่ชุด
2: โอ้ได้ขาย2ชุดอ่ะซักได้ขายก
1: ็บ่ได้ขายเลยวันเนี้ยเมียเนี่ยบ่แต
0: ้ฮะเนี่ยหยังบ่แต้จะได้ของขายบ่ได้ก็มาลงติเมียแหละ
1: อู้เล่นมาได้หรอ
0: นี่บ่จักคนเล่น
1: แอ่นแหละ

0: ถ้าว่าก็บ่ได้ขายวันนี้ก็บ่ได้ขายขับรถห่อนขึ้นห่อนหลองแล้วจะเอาหยังมาซื้อกิน
1: โอ้บ้านนี้เพิ่นเลี้ยงกบรู้แหว่ซื้อสักตัวดีจ้ะ
0: สลีก็บ่ได้ขายซื้อกบไปหยัง
1: ก็ไปไว้ฟาดปากคนน่ะ
0: ฮะเอาฟาดปากไผอู้หยังเอ๊ะตีกันบ่
1: บ่ตีจ้ะบ่ตีเทื่อห่อนก็ห่อนสลีก็บ่ได้ขาย

0: งสิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาก
0: ันมาเฮากะลุงกันมาครบกะป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: ลุงจะบอกเฮ้อที่ลุงซับลายคุยยุยนี่น่ะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
0: ลุงเคยโดนเจ้าของหมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบ่สอบเอาระเบิดหยักปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไร้สาระ

0: เฮ้ยไอ้นักเรงรุ่นน้องมาฟังทั้งลุงเพ้
1: แม่เฮ้ยซ่าสุดๆเลย
0: นะลาลาลาเฮ้ยไม่แน่จริงเลยบัตรจริงนะนี่เฮ้ยยิงฟันบะเข้าครับ
1: โอ้โหลุงห้ามขนาดเลย
0: บัตรใจห้าบะเข้า
1: เปิ้นฆ่ากันยิงกันที่ไหนลุงบะเข้า
0: บะเข้า
1: แล้วยิงอย่างบะเข้าครับ
0: เข้าไปกระจายอะแต่ยุคนี้สมัยนี้ประเทศชาติกำลังต้องการสมานฉันท์อะไร
1: เดี๋ยวเปิ้นว่าสมานฉ
0: ันท์นั่นอันนั้นแหละต้องสมานฉันท
1: ์ลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการ
1: แต่สามัคคีของผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน Ha ha ha ha!

0: ให้หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับผู้คำลาผมถ้าไม่อยากโดนนวดหน้าได้ฝ่าเท้ามากราบตีนผู้สิงชนิดดีอันคำ
1: ปู่สิงขี้เขี้ยวขี้มูยี่กับแพ้ได้ไงกล่าวว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบอกปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วปู่สิงขี้เขี้ยวคิงนี่ขวัญหัวเข้ยแห้งบัดได้นะ
0: ยังยังยัง
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: คิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮักกลัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงข้องใจคิงกับมาคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามานี่อย่างวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือทานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อน
2: เฮ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว

0: หล้าขาวหนึ่งขวดเหล้าแดงหนึ่งกลม
1: โอ้นึกว่าไผ่เซากะมากินเหล้าด้วยกัน
0: เอาเจ้าเอาเจ้าตามสบายชูเขามันเหล้าขาวเฉานี่มันเหล้าแดงมันคนละเจ้า